0: มีหลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
2: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
0: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟแนลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งส รุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
3: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง 8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279-0903 และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และ
7: จบข่าว 102.25 เมกะเฮิรตซ์ขอขอบคุณข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
8: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
9: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment
0: คุณกำลังฟัง HIT FM NEXT 102.25
2: พระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดั่งที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15ข้อที่12ถึง13
3: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: เคยสงสัยไหมทำไมการศึกษาในบ้านเราไทยอยู่อันดับที่8ของอาเซียนนำหน้าแค่เขมรกับพม่าเท่านั้นทั้งที่เด็กไทยเรียนกันแทบตายเรียนตั้งแต่เช้ายันเย็นเรียนพิเศษต่ออีกกลางคืนแต่สุดท้ายหลายคนกลับใช้ชีวิตจริงแทบไม่เป็นเรื่องนี้ใกล้ตัวมากและยิ่งปล่อยผ่านยิ่งพังหนักกว่าเดิมเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเด็กไทยเรียนมา12ปีแต่บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษีคืออะไรการเงินต้องจัดการยังไงเพราะระบบมันเน้นท่องจำมากกว่าสอนให้คิดโรงเรียนหลายแห่งสอนให้จำเพื่อสอบแต่ไม่ได้สอนให้เข้าใจชีวิตจริงแล้วเคยเห็นไหมเด็กถามเยอะกลายเป็นเด็กมีปัญหาเด็กเถียงครูทั้งที่การตั้งคำถามมันคือจุดเริ่มต้นของความฉลาดแต่ระบบกลับทำให้เด็กกลัวการคิดต่างกลัวผิดกลัวโดนด่ากลัวโดนประจานหน้าเสาธงเด็กหลายคนเลยเลือกเงียบทั้งที่ในหัวมีคำถามเต็มไปหมดบางคนไม่ได้เกลียดการเรียนแต่เกลียดบรรยากาศในโรงเรียนมากกว่าทั้งการบูลลี่การเปรียบเทียบคะแนนต้องมาก่อนทุกอย่างครูบางคนใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเด็กหลายคนตื่นมาพร้อมความเครียดไม่ใช่ความอยากเรียนที่หนักกว่านั้นคือโรงเรียนบางแห่งห่วงทรงผมมากกว่าอนาคตเด็กอีกตัดผมผิดโดนทำโทษถุงเท้าผิดรองเท้าไม่ตรงระเบียบเข้มทุกเรื่องยกเว้นคุณภาพการสอนเด็กบางคนเลยโตมาแบบไม่กล้าคิดเองเพราะทั้งชีวิตถูกสอนให้เชื่อฟังมากกว่าเข้าใจค่าเทอมก็แพงขึ้นทุกปีผู้ปกครองบางบ้านเป็นหนี้เพื่อส่งลูกเรียนเด็กบางคนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะไม่มีเงินค่ารถค่าอุปกรณ์ความเหลื่อมล้ำมันแรงกว่าที่หลายคนคิดเด็กต่างจังหวัดบางคนต้องตื่นตีห้านั่งรถไกลหลายชั่วโมงเพื่อไปโรงเรียนสุดท้ายประเทศไทยอาจกำลังผลิตเด็กที่สอบเก่งมากกว่าคนที่มีความสุขและถ้าระบบยังเป็นแบบนี้เด็กไทยอีกหลายรุ่นอาจโตมาแบบไม่มีความมั่นใจไม่มีความกล้าคิดและไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเอง
5: สนับสนุนโดย
6: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8888 0818-9780-8710
7: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
8: คุณกำลังฟัง It's FM Next 102.5

0: วัสดีครับคุณฟังครับกลับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ His FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมเรืองศรีสวรรค์ 7:00 นกับอีกประมาณ24นาทีนะครับกับเช้าวันพุธที่9กันยายน2569เดือนที่9ปี2569เดือนกันยายนเดือนที่9นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงวันที่9วันพุธโอ้ดีนะคุณฟังวันพุธที่9นี้เลขสวยนะครับคุณฟังครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากๆกันละกันนะครับ
1: ตื่นมาเช้านี้ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความ

0: สิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิพระวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมีแก่ทุกท่านเอญ
1: ผมเริ่มต้นไปกับเพลงของน้องพลอยนะครับน้องพลอยนัชชาเพลงกว่าจะรักแต่ก่อนนี้เป็นต้นฉบับจะเป็นของกลุ่มน้องๆแต่ก่อนนี้เป็นน้องๆแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วนะคุณฟังกลุ่ม XYZ นั่นเองนะครับคุณฟังเป็นศิลปินแต่ก่อนนี้เอากีตาร์แบบปลอมๆก็มาเล่นเล่นแล้วก็ให้ออกมาดูดีนะครับจริงๆเขาเล่นปลอมๆนะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะครับเอ็กไวซันนะครับน้องพลอยนัชชาเธอก็เอามาคัฟเวอร์เพลงกว่าจะรักนั่นเองนะครับ 7:00 น.กับอีกประมาณ 27 นาทีคุณฟังคุณฟังครับสัจธรรมนะครับสัจธรรมก็คืออะไรที่มันเป็นที่ดีๆนะครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันเป็นถาวรว่างั้นเถอะนะครับก็พูดง่ายๆนะครับไปโรงพยาบาลนี่คุณฟังสัจธรรมหรือว่าความจริงที่เราเห็นนี่นะครับไปโรงพยาบาลเราจะค้นพบสัจธรรมว่าไม่มีอะไรโชคดีไปกว่าการที่เรามีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับเรามีสุขภาพดีเดินเหินได้นะครับโอ้คุณฟังแข็งแรงดีเนี่ยมันก็อยู่ที่อาหารการกินนะครับออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพเราก็จะแข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคุณฟังครับออกกำลังกายบ้างนะครับถูกแสงแดดบ้างได้วิตามินดีทำให้กระดูกกระเด้าในแข็งแรงนะครับเวลาคุณฟังไปเรือนจำเนี่ยนะครับเราจะค้นพบว่าการได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเสรีมีความสุขที่สุดเลยนะครับนะครับแต่เรามักจะไม่เห็นคุณค่าของการที่เรามีความสุขใช่ไหมครับในการที่เรามีอิสระการที่เราไปวัดในคุณฟังไปสุสานไปวัดอะไรก็แล้วแต่เราจะค้นพบว่าคนเราต่อให้ร่ำรวยหรือว่ายากจนแค่ไหนก็ต้องเผชิญกับความตายอันนี้คือขออนุญาตพูดกันเลยกันนะครับนี่คือสัจธรรมความจริงว่ามันต้องเผชิญจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่จะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่จะยากจนแค่ไหนก็แล้วแต่มันไม่พ้นความตายอย่างแน่นอนเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้พ้นแม้แต่คนเดียวนะครับเหมือนฟังดูเศรษฐีแต่ก่อนนี่โอ้โหตอนที่อายุ20 30นี่แข็งแรงหาเงินนะครับพออายุ80 90แล้วก็ร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงก็ต้องนอนละอีกไม่นานก็อาจจะสิ้นชีวิตไปนะครับมาฟังเพลงของเสือโลโซนะครับเพลงเราและนายนะครับ

0: Next. Hits FM. Next.
1: ความถ่อมตัวคือการยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วต้องการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความถ่อมตัวครับแต่เมื่อไรก็ตามที่บางคนเริ่มพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะผู้อื่นเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นความถ่อมตัวมันจะเริ่มหายไปและสุดท้ายความหยิ่งทะนงหรืออีโก้มันจะเริ่มเข้ามาแทนที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต่อสู้ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาครับจริงอยู่ครับการมีอีโก้จะทำให้คุณมีไฟในการลงมือทำหรือผลักดันความสำเร็จแต่สุดท้ายบางครั้งอีโก้ก็อาจทำให้คุณตัดสินใจพลาดแล้วก่อให้เกิดหายนะได้ส่วนความถ่อมตัวมันอาจจะดูไม่หวือหวามันอาจจะทำให้คุณค่อยๆลงมือทำและความสำเร็จมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นแต่คุณจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันจะยั่งยืนกว่าครับ
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
3: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
0: Hits FM. Next.

กับเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันของวงแคลชนะครับผมก็เลือกมาให้คุณฟังได้ฟังเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับมาต่อกับเพลงจักรยานสีแดงของโลโซนะครับ

เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็น่ารักนะครับจักรยานสีแดงนะครับแต่เพลงนี้เป็นยังไงอ่ะทุยใจดำทุยใจดำของดอกไม้ป่านะครับ

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: มิไทย MIT ไทยมิไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆไลน์สวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
5: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพ

กับเพลงของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับไดอารี่สีแดงในสัปดาห์ก่อนนะครับคุณฟังหลายท่านคงจะติดตามหรือว่าอาจจะได้ฟังข่าวคุณครูท่านหนึ่งไปเซ็นค้ำประกันหนี้ไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้คุณฟังให้กับเพื่อน4คนด้วยกันในที่สุดตัวเองเป็นหนี้นะครับ16ล้านบาทเลยทีเดียว16ล้านบาทนี่เยอะนะคนละ4ล้านเนี่ย4คนก็เป็นเงิน16ล้านบาทนะคุณฟังนี่แหละการที่เราไปค้ำประกันคนในหมู่บ้านผมเหมือนกันมาขอให้ผมเนี่ยไปค้ำประกันอะไรให้หน่อยเนี่ยคุณฟังก็หลักแสนเหมือนกันเกิดเขาไม่จ่ายล่ะเราเป็นคนค้ำประกันเราต้องรับผิดชอบนะครับฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับการที่เราจะไปเซ็นค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างเช่นเราเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าธกส.นี่คุณฟังเขาจะมีกลุ่มใช่ไหมครับไปเซ็นค้ำประกันกันคนนั้นทำให้ฉันทำให้เธอคนนั้นคนนี้เกิดเขาเบี้ยวขึ้นมาเขาอาจจะไม่เบี้ยวอ่ะเขาไม่มีจ่ายอ่ะคุณฟังเขาไม่มีจ่ายเราต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าคุณครูท่านหนึ่งนะครับเป็นหนี้16ล้านบาทเพราะว่าไปเซ็นค้ำประกันให้กับเพื่อนๆที่เป็นครูด้วยกันนะคุณฟังได้เงินล้านมาแล้วไปใช้จ่ายตอนหลังไม่ใช้คืนให้กับธนาคารก็ฟ้องเอา16ล้านบาทนะครับเป็นข้อคิดเตือนใจเหมือนกันเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้กับผมนะครับมาส่งท้ายกับเพลงจากเพื่อนถึงเพื่อนพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่โชคดีนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
2: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
0: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
2: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
0: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ายคุณผู้ฟังยามเช้านะครับ8โมงกับอีก29นาที Hits FM Next นะผมดีเจพี่เอวัชรคุณากิติกุลมาแล้วครับรายงานตัวดูแลคุณฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยนะครับเข้ามาพร้อมกับอุณหภูมิตอนนี้ 27.7 องศานะคุณผู้ฟังครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้24องศาสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ลำปาง 35.2 องศาเซลเซียสด้วยกัน
1: Number 1 The Hits Music StationHits FM Next 102.25
0: เดี๋ยวเวลามาอัปเดตข่าวฮิตประเด็นร้อนกันแล้วนะครับ
2: It's Hot News
3: เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน
0: มาอัปเดตข่าวราคาน้ำมันเงินก่อนเงินฟังฮะดีเซลขยับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็นู่นเลยฮะขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลแล้วตอนเช้าวันนี้นี่เองนะครับส่วนฟังตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ 1,621 จุดนะครับแล้วก็ครม.นี่เขาไฟเขียวโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะครับอัดงบ 3.5 พันล้านแจก1ล้านสิทธิ์นะครับช่วยค่าที่พักสูงสุดถึง 2,000 บาทต่อสิทธิ์เพื่อกระตุ้นสิทธิ์การท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะมีส่วนลดนะค่าที่พักให้นะครับส่วนข่าวต่างประเทศแล้วก็ภัยพิบัตินะคุณฟังครับสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงระอุหนักอยู่นะฮะตอนนี้กลุ่มฮูตีก็เปิดฉากถล่มสีเมืองใหญ่ในซาอุดีอาระเบียจนไฟไหม้คลังน้ำมันนะฮะส่วนทนายนิรันดร์ก็ทำการยึดยานใต้น้ำไร้คนขับของกองทัพสหรัฐได้สำเร็จด้วยนะครับส่วนสภาพอากาศวันนี้เมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับว่าลำปางของเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกไว้นะครับว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนาแน่น 60-70% เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงภาคอีสานและกรุงเทพมหานครนะฮะเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากปิดท้ายด้วยราคาทองคำเช้าวันนี้คุณผู้ฟังฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,400 บาทขายออกบาทละ 68,600 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณเนี่ยตอนนี้รับซื้อบาทละ 67,037 บาทขายออกบาทละ69,600 บาทและนี่คือข้อมูลข่าวฮอตประเด็นร้อนในยามเช้านี้นะครับ
3: It's Hot News เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อนข่าวร้อน
4: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
5: อัศจรรย์คนถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
6: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
8: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ตัดมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกที
1: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: HitFM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ครับไม่เคยคิดแค่เพื่อนคุณฟังฮะตอนนี้ His FM Next X กับ Love FM 107นะครับแจกบัตรดูหนังจากเมเจอร์ฟรี20ใบด้วยการแจก10รางวัลรางวัลละ2ใบนะคุณฟังครับกติกาง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปที่เว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์สิเข้าไปที่เพจของ His FM Next แล้วก็107 Love FM ได้เลยนะครับไปกดไลค์กดแชร์โพสต์ที่หน้า Facebookส่วนตัวนะคุณฟังครับตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยจากนั้นก็แคปภาพทั้ง2คลื่นวิทยุที่คุณกดไลค์กดแชร์เนี่ยส่งรูปภาพมาที่ @hisfm ทาง LINE นะครับ LINE @hisfm เท่านั้น1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ์การเข้าร่วมสนุกนะฮะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่28กันยายนแต่ว่ากติกาความร่วมสนุกเนี่ยสนุกได้ถึง25กันยายนนี้2ทุ่มนะคุณฟังครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fmmaxradio.com ได้เลยนะครับ
1: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
2: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
1: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
2: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
3: HIT FM Next Music Recommended
4: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

0: จากเจมินายนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเมื่อตอนต้นชั่วโมงผมพูดถึงเรื่องราวของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไปนะคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมจะมาบอกรายละเอียดสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับว่าเอ๊ะกติกาจะมียังไงเขาจะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่าให้ฟังที่ Hits FM Next ในช่วงของ Hit In Trend ชั่วโมงหน้านะครับ
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
2: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโฟคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโฟคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

าปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960 9840

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: งานจากนนทนนท์นะครับและโบกี้ไลออนที่คั้นหนังสือได้เวลาช่วงของ Hits in Trend กันแล้วนะครับ
1: Hits in Trend เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hits in Trend
0: แน่นอนนะครับหลายๆคนนี้รอโครงการของรัฐบาลไทยเที่ยวไทยพลัสกันอยู่นะฮะล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้สรุปแนวทางร่วมกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมอนุมัติงบประมาณ 3,500 ล้านบาทเลยอนุมัติสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนรวม1ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พักนะครับซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบร่วมจ่ายรัวโคเพย์เมนต์ 50-50 นะครับช่วยจ่ายค่าโรงแรมที่พักให้ 50% สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนรับได้สูงสุดคนละ50หรือไม่เกิน5คืนด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีคูปองดิจิตอลเป็นอีคูปองนะครับแจกเงินเที่ยวฟรีผ่านแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายในร้านค้าร้านอาหารรถสปาที่ก็ร่วมโครงการด้วยนะครับจะแจกสูงสุด 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับเพื่อกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะส่วนการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังครับจะลงทะเบียนแล้วก็จองสิทธิ์ได้ในวันที่1ถึง25ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เราจะเริ่มออกท่องเที่ยวได้1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เร็วในการกดร่วมเข้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพราะมีแค่1ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: ชั่วโมงนี้กับคุณนิยมพานิชลำปางด้วยนะฮะสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพานิชลำปางตอนนี้ก็มีงานอัศจรรย์วันถล่มราคาในคุณผู้ฟังครับลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์แม่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าใครที่กำลังอยากจะได้ทีวีแนะนำเลยครับมางานนี้คุ้มมากๆเลยทีเดียวทีวีสี32นิ้วของไฮเออร์ซัมซุงอโคนิติกนะครับดาวเริ่มต้น99บาทแค่นั้นเองนะฮะเฉพาะในงานอัศจรรย์วันถล่มราคาวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่นิยมพาณิชย์ลำปางนี่ครับยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ฉาเพิ่มด้วยที่นิยมพาณิชย์ลำปางนะคุณฟังนะฮะเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเลยสอบถามเพิ่มเติม054-222-999ได้เลยนะครับและโรงพยาบาลกีฬานครรามนะครับชวนคุณผู้ฟังตรวจสุขภาพกันดีกว่านะครับแน่นอนนะฮะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนนะฮะอย่ารอให้มีอาการนะครับเพราะว่าหลายโรคเนี่ยอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นความเสี่ยงจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคเบาหวานด้วยนะครับเพราะว่าการตรวจพบความผิดปกติเร็วนะคุณผู้ฟังครับเราก็สามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าเลยนะครับสอบถามนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกีฬานครราม054-019-619-1201
1: Hits Music Daylight

0: ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: HitsFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 นถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ส่งท้ายผู้ฟังชั่วโมงนี้ก่อนนะครับกับคุณนิยมพันธุ์ลำปางด้วยนะฮะสินค้ายอดฮิตบริการแบบไม่ต้องนิยมพันธุ์ลำปางอัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์จนถึง30กันยายนนี้ที่นิยมพันธุ์ลำปางนะครับและโรงพยาบาลเขลางนครรามกับโปรแกรมตรวจสุขภาพในครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเขลางนครรามเนี่ยเราพร้อมดูแลคุณนะครับ0540196 19ต่อ1201ได้เลยนะครับ

0: Enjoy the music. Hits FM next.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: Hits FM next.
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM.
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
3: ้สยามทีวี
4: มีแค่3ตอตังตัวเตา

0: แล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: I'm in the attitude เป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: ดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment
2: HITS MUSIC DAYLIGHT
3: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อินสันนะครับหากว่าเราไม่คิดถึงกันได้เวลาช่วงของฮิตอินเทรนด์กันแล้วนะครับ
1: Hits in Trendเรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วง Hit in Trend
0: แม่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขามียาสังหารมะเร็งนะคุณผู้ฟังครับเจาะผ่านตัวกั้นสมองสำเร็จแล้วนะครับนักวิจัยจากออสเตรเลียเนี่ยเขาค้นพบวิธีการส่งยารักษามะเร็งทะลวงเยื่อกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้สำเร็จแล้วนะฮะหลังจากที่รัฐบาลของเขาเนี่ยทุ่มงบกว่า445ล้านบาทนะครับปลดล็อกอุปกรณ์เดิมที่ทำให้ยา 98% เข้าไปถึงสมองนะครับโดยใช้เทคนิคแบบเนียมแบบโมเลกุลยานะครับไปกับเส้นทางขนส่งสารอาหารตามธรรมชาติอย่างธาตุเหล็กแล้วก็กลูโคสให้สมองนี่สามารถดึงยาเข้าไปได้เองนะครับเตรียมนำมาใช้รักษามะเร็งสมองชนิดร้ายแรงทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วนะครับนับว่าเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่างๆเนี่ยได้มีชีวิตกันต่อไปนะครับแม่ต้องบอกคุณฟังนะครับว่าเป็นข่าวดีทางการแพทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับแม่น่าสนับสนุนแล้วก็น่าติดตามเรื่องของออสเตรเลียมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่คือช่วงของฮิตอินเทรนด์นะครับ
1: เรื่องไหนที่ว่าฮิตกระแสไหนที่ว่าอินถ้าไม่อยากเอาตกเทรนด์ต้องฟังช่วงฮิตอินเทรนด
0: ์ชั่วโมงนี้กับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้ามั่นใจในชื่อของโตโยต้าลำปางได้เลยนะคุณฟังครับตอนนี้ไฮลักซ์ทราเวลทุกรุ่นนะครับผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งรวมคุณผู้ฟังอยากจะเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.22% ก็ได้เหมือนกันนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเหมือนกันสัมผัสแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ Toyota ต้องที่นี่เลยครับเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในมารวมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัว Toyota ลำปางนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้าง

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี
1: 30ปี
3: โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอูหลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
4: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ใช่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
4: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ส่งท้ายผู้ฟังชั่วโมงนี้ก่อนนะครับขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางรถยนต์โตโยต้าต้องที่นี่นะฮะตอนนี้อย่าลืมแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจทราเวลใหม่ซื้อตอนนี้นะคุณฟังผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ฟรีไปเลยครับรถยนต์โตโยต้าต้องโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในเราให้คุณได้มากกว่าใครนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปาง

0: ได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หว่างโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หว่าง
1: มาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้าง
0: นั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย

ที่ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสวรรค์499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสวรรค์ 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 104.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: Hits ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music Daylight

0: music non-stop on Hits FM Next
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

ไหมครับติดตอนนี้หลายๆคนนี่ก็ติดเหมือนกันนะติดฝนนะฝนตกหนักเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะที่ลำปางเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็ฝนสะสมด้วยละกันนะครับช่วงนี้กับคุณ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆนะครับที่ Face Medical Clinic ตอนนี้โปรแกรมเติมผิวใครที่อยากจะมีผิวที่มีออร่านะครับไปเติมได้เลยนะครับตอนนี้1แถม2เพียง 2,499 บาทจากปกติ 7,500 บาทที่ Face Medical Clinic ในปั๊มน้ำมันปตท.แยกเพียงทองจองคิวเลยคุณฟังฮะคุ้มมาก0622969969นะครับและก็ขายเจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดมาที่นี่ที่เดียวครบจบกับโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับ Hits Music Daylight

0: music prompt K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: คุณมองหาที่นั่งชิวๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะรวมแก๊งสนุกครบจบที่โทรักการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง 24:00 นหลังโลตัสสบตุย100เมตรขวามือโทร089-262-3646 Facebook โทรัก Garden and Restaurant
2: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

ส่งท้ายวันนี้ก่อนนะฮะกับคุณเฟช Medical Clinic ด้วยนะครับรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณและโกไข่เชื้อน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณมาทุกวันถูกทุกวันชื่อโกไข่เชื้อน้อยมาร์เก็ตฟู้ดสต็อกแน่นเอียดทุกวันเลยครบครันแน่นอนนะครับตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าเหมือนเดิมผมดีเจเปียวัชิระคุณากิตติคุณไปแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมฟัง Hits FM Next ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับ

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/256
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
4: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
5: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใส

ความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่ Insto Clinic คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook Insto

0: ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพ

0: วร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
0: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเอทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits FM Next 102.5
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงปรากฏทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ันต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: ูบสูบกดหนึ่งจากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: หากคุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะร่วมแก๊งสนุกครบจบที่โทรักการ์เด้นแอนด์รีสตอรองบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน17:00 น.ถึง 24:00 น.หลังโลตัสศพตุ๋ย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
3: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 Super Shock Saleสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสมาร์ท 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
3: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line Kim Asai Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
5: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
6: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: จลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is HITS FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXTและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี โลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงเปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.วันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.สนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: ่อประสบการณ์ความหิวทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสัก

0: ดิอัลติเมทคลินิกถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 ดิอัลติเมทคลินิกให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ดิอัลติเมทคลินิกสปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199 บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเม้าช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200 เมนูตาปิ้นโหลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500 เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11 โมง

0: ถึง4ทุ่มโทร065-960-9840
1: นึกถึงสุกี้ต้องตาปิโล
2: สุกี้ตาปิโล
3: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมาร์ท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี Hit FM Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Hits FM Next 102.25 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
5: Hit FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/2

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับสตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
3: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสวรรค์

0: 499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: HIT's Music On The Road
3: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะอ้าวจากอะตอมนั่นเองนะคะ4โมงครึ่งค่ะมาแล้วจะเจอกันช่วงเวลานี้ล่ะนะคะ 102.25 Hits FM Next นั่นเองนะคะก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงกันเต็มๆเลยนะคะ4โมงจนถึง6โมงเย็นเช่นนี้แหละนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ9กันยายน2569 9.9 โปรดีนะคะที่ Attitude Clinic ลำปางเขาบอกว่า 9.9 ที่ Attitude Clinic เนี่ยไม่มีลดราคานะคะเพราะว่า Attitude Clinic รักษาให้ฟรีนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของหลุมสิวนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่า Attitude Clinic จะรักษาให้ฟรีนะคะจำกัดแค่9เคสเท่านั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วนะคะถึงเวลาสิวหายนะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสิวหายแล้วนะคะแต่ว่าทิ้งหลุมสิวไว้เพียบเลยเคยรักษาแต่หลุมสิวแต่ก็ยังไม่ตื้นสักทีนะคะทาครีมเท่าไหร่ผิวก็ยังขรุขระอยู่นะคะรีบเลยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic นะคะกับ 9.9 รักษาฟรีนะคะที่ Attitude Clinic ลำปางค่ะไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนะคะซึ่งก็จะมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปค่ะแนบรูปปัจจุบันนะคะหน้าตรงซ้ายขวาซึ่งทาง Attitude Clinic นะคะก็จะแจ้งผลให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะมีการคัดเลือกก็คือการประเมินปัญหาหลุมสิวโดยคุณหมอนะคะวางแผนการรักษาตามสภาพผิว ที่สำคัญเลยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการรักษาเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้หลุมสิวเนี่ยได้ลุกลามผิวนานเกินไปนะคะอยากรักษาหลุมสิวฟรีที่ Attitude Clinic รออยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่า 9.9 นะคะจำกัดแค่9เคสเท่านั้นสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวนะคะรีบไปด่วนเลยนะคะไปดูได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic ลำปางนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณนะคะ0994142000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บที่ Attitude Clinic ลำปาง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30 ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่ง

0: ินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติโฆษณาเลขที่คสพ.ล.ป.41/2568
1: First Medical Clinic
2: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไข

0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2568 Hit FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

โมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนเลยนะคะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยอย่าลืมนะคะกิจกรรม 9.9 รักษาฟรีสำหรับใครที่มีปัญหาหลุมสิวนะคะ9เคสเท่านั้นค่ะไปติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic ลำปางนะคะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณเดี๋ยวทิ้งท้ายก่อนละกันนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงสุดท้าย

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

แผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20%ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
3: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
3: ชัวร์ไหม
5: ชัวร์ครับ
3: ชัวร์ไหมครับ
4: ชัวร์ค่ะ
3: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
6: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: Hits FM Next 102.2
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492222

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: Hits Music on the Road
3: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่

ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

เพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากมายาลาบค่ะวนวายนะคะหรือว่ากระวนกระวายนั่นแหละนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดหยิบมาให้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงของ Hits on the Road ชั่วโมงนี้แหละเจอกันชั่วโมงสุดท้ายนะคะ5โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะที่นี่ 102.25 Hits FM Next นะคะเปิดเพลงให้ฟังกันยาวๆต่อเนื่องกันเลยทีเดียวล่ะชั่วโมงนี้นะคะพร้อมกันกับอาสยะคอนสตรัคชั่นดูแลการก่อสร้างที่ครบจบในที่เดียวต้องอาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านสวยเนี่ยเราก็มองเห็นได้จากภายนอกใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ดูดีเนี่ยต้องดูให้ลึกกว่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยมองบ้านหลังหนึ่งนะคะเรามักจะเห็นดีไซน์รูปทรงนะคะวัสดุหรือว่าการตกแต่งเป็นอย่างแรกเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดจำนวนมากนะคะเมื่อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอีกเลยตั้งแต่งานฐานรากแล้วก็โครงสร้างนะคะซึ่งสิ่งที่อยู่ใต้บ้านนะคะอาจไม่มีใครเห็นค่ะแต่ว่านะคะเป็นส่วนสำคัญค่ะที่รองรับน้ำหนักของบ้านทั้งหลังนะคะจึงต้องเริ่มตั้งแต่การพิจารณาพื้นที่การออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร้างให้เหมาะสมต่อมาค่ะก็คือโครงสร้างของตัวบ้านนะคะเช่นเสาคานพื้นนะคะแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆต้องทำงานสัมพันธ์กันนะคะตามแบบที่วิศวกรได้กำหนดนะคะเพราะความแม่นยำในขั้นตอนนี้ค่ะจะส่งผลต่อความมั่นคงของบ้านในระยะยาวรวมไปถึงนะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผนังนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบน้ำระบบเครื่องปรับอากาศนะคะระบายน้ำฉนวนนะคะแล้วก็งานระบบอื่นๆนะคะเพื่อปิดผิวงานแล้วเราแทบจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อีกเลยนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะบ้านที่ดีนะคะจึงไม่ได้วัดนะคะจากความสวยในวันที่เราส่งมอบเพียงเดียวนะคะแต่ว่าต้องเริ่มจากคำถามว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะถูกคิดแล้วก็ทำไว้อย่างไรตั้งแต่วันแรกซึ่งสำหรับอาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะความสวยนะคะคือสิ่งที่เจ้าของบ้านควรได้รับแต่ความแข็งแรงแล้วก็ความถูกต้องนะคะรวมถึงรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังความสวยนั้นคือสิ่งที่อาสยะนะคะให้ความสำคัญไม่แพ้กันเพราะสุดท้ายนะคะคุณภาพของบ้านไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่มองเห็นนะคะแต่ว่าอยู่ในรายละเอียดที่คุณอาจไม่มีวันได้เห็นอีกเลยอย่าลืมแล้วกันนะคะจะสร้างบ้านทั้งทีนึกถึงอาสยะคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่นี่นะคะสอบถามแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการสร้างบ้านค่ะคุณอันนะคะ0995456982ค่ะแล้วก็คุณไอซ์นะคะ0952822893นะคะติดตามผลงานต่างๆนะคะผ่านทาง Facebook ที่อาสยะคอนสตรัคชั่นนั่นเองครบจบในเรื่องของการสร้างบ้านต้องอาสยะคอนสตรัคชั่นค่ะ

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYDรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์มทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมทเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

0: งนี้นะคะเป็นเพลงใหม่จากเจนนี่ค่ะ Less Than a Lover นั่นเองนะคะมาถึงในช่วงของไทยๆชั่วโมงกันแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะคะกับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เหมาะด้วยนะคะก็ในส่วนของแม่เหมาะฮาล์ฟมาราธอนคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามค่ะเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆนะคะในเรื่องราวของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เส้นทางค่ะในเรื่องของการรับส่งเส้นทางนะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่Facebook ของแม่เหมาะฮาล์ฟมาราธอนนั่นเองนะคะขอบคุณกับอาสยาคอนสตรัคชั่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการสร้างบ้านนึกถึงแล้วก็ไว้ใจอาสยาคอนสตรัคชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายก่อนเลยนะชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงยาวๆกับ Hits FM ต่อนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ 16:00 นนะคะถึง 18:00 นกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังนะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Hits FM Next 102.25

0: ันต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไปจะมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะทำอะไร

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสิว

ัลติเมทคลินิกถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

ันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวเห

0: ความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook ก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
2: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251และ093-297-2298

Hits FM Next 102.25 ใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร 085-549-2255

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum
2: บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
0: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
2: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
0: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยกอกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: เฮดแอมNext
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
4: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตร้าฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
5: อัศจรรย์ควันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
6: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2568
1: หากคุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะร่วมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัสการ์เด้นแอนด์รีสตอรองบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24:00 นหลังโลตัสศพตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
2: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ตาเต้นโลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อยถึง4ทุ่มโทร065-960-9840
1: นึกถึงสุกี้ต้องตาเต้นโล
2: สุกี้ตาเต้นโล
0: ตาปิ้นโลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับสุกี้ฮอตพอตชมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและสุกี้ฮอตพอตแบบเซตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นซาบจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีม

0: างร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสัก

เมดคลินิกถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมี

กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

Hits FM Next 102.25 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 2

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ใช่เวทหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: หากคุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะร่วมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัสการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน17 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาหลังโลตัสศพตุยร้อยเมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้วว
3: ันนี้
2: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่0542227777 BYD Build Your Dream

ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
2: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
2: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
2: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: จลงสื่อโฆษณากับพิษ FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ฮิตส์ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

0: คุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: นี่ไม่ใช่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
3: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ีวิทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ไปเจอมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hit FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ปาง
1: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2563ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Hits FM Next 102.25

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิบทาง FM 102.25 MHz ลำปาง

0: ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: นี่ไม่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

พื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: ดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love

0: ซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
4: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
6: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
7: Hit FM The Next
8: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ำต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: Station Maximum Hit. And on radio. 102.25 FM.
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
2: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
3: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: It's FM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ชีวิตอยู่เพียงอาหารสู่ร่างกายหาได้ไม่ชีวิตจะบริบูรณ์พูนสุขไปจะต้องได้รับพระธรรมนำชีวีเพราะพระธรรมนั้นเลิศประเสริฐสุดจะยั้งหยุดฉุดชั่วกลัววิถีชีพของเราจะประสบพบสิ่งดีแล้วจะมีสันติสุขทุกวันคืน
1: มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าตอนที่เราอ่อนแอเหนื่อยล้าหรือท้อแท้กับชีวิตมากๆเราจะมีกำลังใจก้าวผ่านไปได้อย่างไรนะบางวันเราอาจรู้สึกแบกภาระหนักอึ้งจนแทบเดินต่อไม่ไหวไม่รู้จะหาพลังจากไหนมาสู้กับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตจริงๆเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าท่ามกลางความมืดมิดเรายังสามารถพบความหวังได้เสมอเมื่อเราหันไปหาบางสิ่งที่เป็นหลักประกันให้ชีวิตสำหรับมินและคริสเตียนหลายๆคนพระคัมภีร์เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเป็นแหล่งแห่งกำลังใจที่ไม่เคยเหือดแห้งเลยค่ะเหมือนในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ที่บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนรับกำลังจากพระเจ้าในทุกวันนะคะ
2: ข้าแต่พระเจ้ามีพี่น้องจำนวนมากที่มีความทุกข์ใจอย่างหนักในปัญหาหนี้สินที่กำลังแบกอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานหนทางสติปัญญาในการแก้ไขให้กับพวกเขาขอนำการปลดปล่อยการช่วยกู้ออกจากหนี้สินเหล่านี้ขอการจัดเตรียมและหนทางที่มาจากพระองค์เพื่อพี่น้องของลูกจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และจะมีชีวิตอย่างถูกต้องในการใช้จ่ายเงินทองขอพระองค์ประทานการเลี้ยงดูให้แก่พี่น้องที่ยังแบกรับภาระหนักอยู่ให้เขาได้มองเห็นถึงพระคุณพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าในทุกๆวันลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

0: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633

0: هيتس اف ام نيكست رايس اون جسوس.
1: บรูอารมณ์แต่ไม่เข้าไปเสพอารมณ์คือการตั้งมั่นอยู่ในความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงไม่ผลักใสและไม่คว้าไว้ธาตุรู้แท้ทำหน้าที่เพียงส่องสว่างให้เห็นว่าขณะนี้มีความสุขความทุกข์ความโกรธความกลัวหรือความอยากกำลังเกิดขึ้นการรู้เช่นนี้ไม่ใช่การคิดวิเคราะห์ยืดยาวแต่เป็นการตื่นอยู่กับปัจจุบันเหมือนยืนดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเมฆจะเปลี่ยนรูปอย่างไรท้องฟ้าก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นเมฆนั้นเลยใจก็เช่นกันเมื่อรู้ทันอารมณ์ย่อมเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อยังไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติมักเผลอเข้าไปเสพอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเช่นพอความโกรธเกิดก็กลายเป็นคนโกรธพอความเศร้าเกิดก็จมลงเป็นคนเศร้านี่คือการเอาธาตุรู้ไปผูกกับอาการของใจธาตุรู้แท้สอนให้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหมดเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับไม่ว่าจะแรงเพียงใดหากเราเพียงรับรู้ตรงๆโดยไม่เติมเรื่องราวไม่ต่อความคิดอารมณ์นั้นจะค่อยๆ คลายตัวเองเหมือนไฟที่หมดเชื้อการไม่เสพอารมณ์จึงไม่ใช่การกดข่มแต่คือการไม่เอาตัวตนเข้าไปหล่อเลี้ยงมันการฝึกเช่นนี้เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือรู้กายรู้ลมหายใจรู้จังหวะที่ใจเผลอแล้วกลับมารู้ใหม่ทุกครั้งที่นึกได้ไม่ต้องตำหนิตนเองเพราะแม้การเผลอก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้เช่นกันเมื่อความคิดฟุ้งซ่านเกิดก็เพียงรู้ว่าคิดเมื่อความไม่พอใจเกิดก็รู้ว่าไม่พอใจการเรียกชื่อในใจสั้นๆช่วยให้ธาตุรู้ตั้งหลักไม่ไหลตามกระแสอารมณ์จากนั้นปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุปัจจัยหน้าที่ของเรามีเพียงรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องและอ่อนโยนเมื่อรู้บ่อยเข้าจะเห็นความจริงลึกขึ้นว่าไม่มีอารมณ์ใดอยู่ถาวรและไม่มีอารมณ์ใดเป็นเจ้าของใจอย่างแท้จริงสุขก็ผ่านทุกข์ก็ผ่านแม้ความสงบก็ยังผ่านความเข้าใจนี้ทำให้เกิดความเบาสบายเพราะไม่ต้องคอยจัดการทุกความรู้สึกชีวิตภายนอกยังทำหน้าที่เต็มที่พูดคิดตัดสินใจทำงานเลี้ยงครอบครัวแต่ภายในมีพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำนี่คือผลของการไม่เข้าไปเสพอารมณ์แต่ดำรงอยู่กับการรู้ท้ายที่สุดธาตุรู้แท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นใหม่แต่เป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วการปฏิบัติคือการค่อยๆละสิ่งปกคลุมเช่นความยึดความกลัวความอยากให้เป็นอย่างใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เบาบางความรู้บริสุทธิ์จะเด่นขึ้นเองแล้วจะเข้าใจจากประสบการณ์ตรงว่าการรู้อารมณ์โดยไม่เสพอารมณ์คืออิสรภาพของใจเป็นความสงบที่ไม่ต้องหนีโลกและเป็นปัญญาที่ใช้ได้ในทุกลมหายใจของชีวิต
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163887และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909220

0: หลายคนเนี่ยไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยนะครับทุกคนแต่จนเพราะอยากดูรวยจริงไม่จริงครับไม่รู้จะดราม่าหรือเปล่านะฮะแต่เป็นเรื่องจริงที่ผมว่าควรจะต้องไปบอกต่อๆกันไปนะครับคือต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีตังเก็บนะเราก็ต้องเลิกสิ่งเหล่านี้ก่อน1เลิกซื้อของเพื่อถ่ายรูปครับเราจะซื้อกาแฟแก้วละ150 200ไม่ได้ผิดครับถ้าซื้อเพราะอยากจะกินแต่ถ้าซื้อเพราะอยากลงสตอรี่เนี่ยอันนี้ไม่ดีนะครับเงินมันจะหายทุกๆวันนะอันที่2เลิกใช้ชีวิตตามคนอื่นเราเห็นเพื่อนเที่ยวแล้วก็โหเราก็ไปซื้อของหรือไปเที่ยวตามเขาสุดท้ายชีวิตของเราก็ตามคนอื่นทั้งชีวิตแต่รายได้ของเราอาจจะไม่เท่ารายได้เขาไงอันที่3คือเลิกกลัวตกเทรนด์ของมันต้องใหม่ของมันต้องมีร้านต้องฮิตต้องไปเช็คอินความจริงคือเงินในบัญชีของเรามันสำคัญกว่าไลฟ์สไตล์ใน IG จริงไม่จริง4ครับเลิกดูรวยแต่รวยไม่จริงครับเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือถือรุ่นใหม่รถต้องดูดีแต่เงินเก็บเท่ากับศูนย์หรือเป็นหนี้เพราะโลกเนี่ยเขาจะให้รางวัลคนที่รวยจริงๆไม่ใช่คนที่ดูรวยแล้วต้องทำไงครับเช่นไอ้ต้องเปลี่ยนเข้าสู่โหมดของการเก็บตังค์ใช้ชีวิตเงียบๆไม่ต้องโชว์ทุกอย่างครับใช้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องโพสต์หรอกแนวคิดที่แบบนี้เรียกว่ารวยแบบเงียบๆครับ
1: หุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาษินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภาษินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความ

สิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิภวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง

0: ชีวิตคนเราไม่มีใครอยู่สูงได้ตลอดและไม่มีใครจมต่ำได้ตลอดเหมือนกันบางวันเรายิ้มบางวันเราร้องไห้จนไม่เหลือแรงบางช่วงชีวิตเหมือนโลกทั้งใบเข้าข้างแต่บางช่วงแค่ลุกจากเตียงยังเหนื่อยเราเคยมีทุกอย่างแล้ววันหนึ่งก็เสียมันไปเราเคยคิดว่าตัวเองเข้มแข็งจนวันที่ความจริงบางอย่างทำเราแทบพังแต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็สอนว่าวันที่มืดที่สุดไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเรามันมีไว้เพื่อสอนว่าเราจะเดินต่อยังไงตอนที่ไม่เหลือใครอย่าดูวันที่ลำบากของตัวเองเพราะคนที่ยืนได้แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มมาแล้วนับครั้งไม่ถูกและยังเลือกจะลุกขึ้นอีกครั้งชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนหัวใจคนเราสุขได้ก็พังได้ร้องให้ได้ก็ยิ้มใหม่ได้เหมือนกันขอแค่อย่ายอมแพ้ในวันที่ทุกอย่างหนักเพราะวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเอง
1: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้เหมือนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋น

0: กำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5สัญญาณเตือนโรคไข้เลือดออกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับณขณะนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับเริ่มมีการระบาดนะครับของเชื้อไวรัสเดงกีนะครับที่ทำให้ก่อโรคไข้เลือดออกขึ้นมาครับซึ่งพาหะนำโรคนะครับนั่นก็คือยุงลายนั่นเองครับยุงลายนะครับไปกัดคนนะครับที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็มากัดเรานะครับเราก็จะติดเชื้อไข้เลือดออกได้นะครับซึ่งอาการของโรคนะครับโอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่ไม่รุนแรงนะครับจนรุนแรงมากๆต้องนอน ICU เลยทีเดียวนะครับดังนั้นการสังเกตอาการหรือว่าสังเกตสัญญาณเตือนนะครับโรคไข้เลือดออกจึงเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับว่าเอ๊ะมันมีอาการอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่า5สัญญาณนี้มีอะไรกันบ้างครับสัญญาณที่1ไข้สูงนะครับอาการไข้สูงเป็นอาการหลักของโรคไข้เลือดออกเลยนะครับใครที่มีอาการไข้สูงมากๆนะครับสูงประมาณ 38-39 องศาเซลเซียสนะครับรับประทานยาลดไข้แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับเช็ดตัวก็แล้วทานยาก็แล้วไข้ยังสูงลอยอยู่นะครับอันนี้แหละครับเป็นอาการหนึ่งนะครับของโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อาการไข้เนี่ยครับอาจจะยาวนานได้นะครับประมาณ 3-7 วันนะครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูใครที่มีไข้นะครับเกิน3วันขึ้นไปแนะนำว่าควรมาพบแพทย์นะครับเพื่อเจาะเลือดครับคุณอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็ได้ครับสัญญาณที่2ปวดกระบอกตานะครับใครที่มีอาการปวดศีรษะเยอะๆนะครับแล้วก็ร้าวมาที่กระบอกตาปวดกระบอกตามากๆนะครับร่วมกับมีอาการไข้สูงนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับของโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งโรคไข้เลือดออกนะครับพวกอาการไอน้ำมูกไหลเจ็บคออันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะมีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดศีรษะปวดกระบอกตามากๆดังนั้นเนี่ยใครที่มีอาการเหล่านี้นะครับไข้สูงปวดกระบอกตาแนะนำว่าให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับสัญญาณที่3เบื่ออาหารนะครับสำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับอาการอีกอาการหนึ่งก็คือการที่เราเบื่ออาหารนะครับไม่อยากรับประทานอาหารบางทีอาหารที่เราชอบเนี่ยเราทานได้แค่คำ2คำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของโรคไข้เลือดออกครับสัญญาณที่4ปวดตัวปวดหลังนะครับเมื่อเราติดเชื้อไวรัสเดงกีนะครับหรือว่าไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไข้สูงมากๆนะครับร่วมกับมีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็จะปวดหลังเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไข้สูงปวดหลังเยอะๆก็อาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกได้ครับสัญญาณที่5มีจุดเลือดออกนะครับเมื่อเราติดเชื้อไวรัสเดงกีแล้วนะครับไอตัวเชื้อไวรัสเนี่ยครับมันจะไปทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายของเราต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีเกล็ดเลือดมากกว่า 100,000 เซลล์นะครับแต่เมื่อเราติดเชื้อแล้วนะครับไอตัวเกล็ดเลือดของเราก็จะต่ำลงมานะครับเมื่อต่ำน้อยกว่า 100,000 เซลล์ลงไปนะครับก็จะทำให้เราเลือดออกง่ายนะครับลองสังเกตครับว่าอาจจะมีจุดเลือดออกนะครับตามแขนขาเป็นจุดเล็กๆๆๆสีแดงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันเวลาเราแปรงฟันนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเลือดออกรุนแรงเลยนะครับมีเลือดออกในทางเดินอาหารทำให้มีอาเจียนออกมาเป็นเลือดหรือว่าถ่ายออกมาเป็นเลือดแบบนี้แนะนำว่าถ้าใครเห็นจุดเลือดออกนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกตามไรฟันแบบนี้ร่วมกับมีไข้นะครับที่หมอหมีบอกไป4สัญญาณแรกเนี่ยครับแนะนำว่าให้รีบมาพบแพทย์เลยนะครับคุณอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็ได้ครับและนี่คือทั้งหมด5สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็ได้ครับหมอมีจะสรุปอีกทีนึงนะครับว่า5สัญญาณนี้มีอะไรบ้างครับสัญญาณที่1นะครับไข้สูงลอยนะครับสัญญาณที่2มีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตามากนะครับสัญญาณที่3เบื่ออาหารนะครับสัญญาณที่4ปวดตัวปวดหลังและสัญญาณที่5นะครับมีจุดเลือดออกตามตัวนะครับและนี่คือทั้งหมด5สัญญาณนะครับนำไปสังเกตอาการตนเองดูครับหากมีอาการเหล่านี้นะครับแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปนะครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540010861 มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
3: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนลำปาง

0: งฟังเสียงนั้นและท่านจะรู้ว่าท่านจะต้องการอะไรท่านจะต้องทำอะไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงจงหาคนที่ท่านสามารถอยู่ด้วยเงียบๆได้การพูดคุยและการฟังเพลงนั้นเปิดประตูได้ก็จริงแต่มันก็สามารถปิดประตูบานเดียวกันที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงด้วยเช่นกันถ้าเพื่อนหรือคู่ชีวิตของท่านไม่เข้าใจในตอนที่ท่านเงียบและพวกเขาจะเข้าใจในตอนที่ท่านสื่อสารได้อย่างไรจริงหรือไม่ครับดังนั้นความสงบเงียบคือการเข้าใจซึ่งกันและกันรวมถึงการเข้าใจตัวท่านเองด้วยนี่คือหนึ่งในประโยชน์ที่ผมชอบมากจากหนังสือเล่มนี้ครับเวลาเบื่ออย่าได้ทำลายความเบื่อจงโอบรับมันจงฟังมันการให้เวลาตัวเองอยู่กับความเงียบเป็นการค้นหาความหมายและคำตอบในชีวิตอย่างแท้จริงครับท่านอาจจะได้คำตอบบางอย่างมากกว่าการพาตัวเองออกไปผจญภัยซะอีกเมื่อเราตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกเราจะพบว่าคำตอบที่เราค้นหาจริงๆมันจะอยู่ภายในทั้งสิ้นครับ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงโทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
5: คุณกำลังฟัง102

0: กำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: ตื่นมาเช้านี้ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมความ

สิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิภวันตุเตขอความสำเร็จ

0: ที่เก่งที่สุดคือคนที่ไม่มีต้นทุนไม่มีคนคอยซัพพอร์ตเหนื่อยก็ต้องทนเจ็บก็ต้องทนเพราะว่าไม่มีไหลให้พิงล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นเองไม่มีใครคอยเช็ดน้ำตาคนแบบนี้แหละที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะเขาสร้างเองทุกอย่างด้วยตัวของเขาเอง
1: มิทัย MIT ไทยมิทัย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทัย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรื่นน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางโยโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทัย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทัย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทัย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทัย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศพตุ

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
0: คุณกำลังฟัง Hit FM Next 102.25 คุณกำลังแบกอะไรในใจ
2: พระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณแบกทุกอย่างไว้คนเดียว
3: อธิษฐานสิลูกรักอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสสิทธยาพิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
5: คุณแน่ใจเหรอว่าที่ชีวิตพังตอนนี้เป็นเพราะโชคไม่ดีหรือจริงๆเป็นเพราะคุณไม่เคยเช็คกระจกใจตัวเองเลยเราส่องกระจกทุกวันเพื่อเช็คหน้าตาเช็คทรงผมแต่เรากลับปล่อยให้ใจตัวเองสกปรกขุ่นมัววิ่งตามโลกจนเหนื่อยแต่ไม่เคยหยุดฟังเสียงข้างในการฟังธรรมตามการไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่มันคือการเช็คสภาพจิตใจของผู้ชนะลองสังเกตตัวเองดูนะเมื่อไหร่ที่คุณฟุ้งซ่านอิจฉาคนอื่นจนทนไม่ไหวเมื่อไหร่ที่ความโกรธพุ่งปรี๊ดอยากจะพังทุกอย่างให้ย่อยยับหรือเมื่อไหร่ที่คิดอยากเอาเปรียบกันแกล้งคนอื่นนั่นแหละสัญญาณเตือนภัยขั้นสุดจิตใจคุณกำลังโดนสนิมกัดกินคุณเริ่มทำพลาดตัดสินใจโง่ๆแล้วก็หันไปโทษเวรกรรมบางคนอีโก้จัดจบสูงตำแหน่งใหญ่โตพอเห็นคนอายุน้อยกว่ามาสอนก็เบื่อหน้านี้ฉันเก่งแล้วฉันผ่านโลกมาเยอะหารู้ไหมคุณกำลังปิดประตูรอดของตัวเองอย่าลืมนะอเล็กซานเดอร์มหาราชครองโลกตอนอายุแค่20มูพิษตัวเล็กจิ๋วกัดคุณตายได้ไม่ขีดไฟก้านเดียวก็เผาเมืองทั้งเมืองได้
6: อย่าดูถูกปัญญาเพียงเพราะเห็นว่าคนสอนอายุน้อยกว่าและอย่าถือตัวว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ที่ใจว้าวุ่นกฎข้อเดียวคือรีบไปฟังธรรมจะวันพระเช้าสายบ่ายเย็นไม่ต้องรอเทน้ำที่ล้นแก้วทิ้งไปดักความโกรธหยุดจับผิดแล้วเงี่ยหูฟังด้วยใจที่สงบธรรมะที่ถูกเวลาจะเคลียร์ความสงสัยจะดัดความคิดที่บิดเบี้ยวให้กลับมาตรงมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ยกระดับจิตใจคุณให้สูงขึ้นกระจกเงาเอาไว้ส่องความสวยงามของร่างกายแต่การฟังธรรมคือกระจกบานเดียวที่ส่องเห็นความงามของหัวใจวันนี้

0: กระจกใจของคุณคุณมัวแค่ไหนแล้ว
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582

สวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้แล้วนะครับคุณฟังมาทักทาย 6:10 นะครับกับเช้าวันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2569นะครับผมเริ่มต้นกับเพลงเจ้าพญาในเวอร์ชั่นของคุณนิตยามุนสูงเนินนะครับก็มาเริ่มต้นสลับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่แม่น้ำหลายสายนะครับที่ได้มารวมกันปิงวังยมน่านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแม่น้ำน่านที่น้ำท่วมครั้งก่อนนี้ก็ไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ำปิงแม่น้ำวังนะครับแม่น้ำยมที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็ไหลล่องไปสู่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องทางภาคกลางก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับมาต่อกับเพลงจงรักนะครับในเวอร์ชั่นของคุณอาทิพวรรณปิ่นพิบาล

กับเพลงจงรักนะครับเสียงของคุณอาทิพวรรณปิ่นพิบาล นะครับที่ผมเลือกให้ฟังคุณอาตัวเล็กๆแต่เสียงนี่มีพลังเยอะนะครับคุณอานะครับคุณอาทิพวรรณนะครับใจดีนะคุณอาเนี่ยนะครับเจอกันที่ไรก็มีขนมฝากทุกครั้งเลยนะครับแต่ก่อนนั้นคุณอาก็เป็นนักร้องที่เดินสายเหมือนกันนะครับเดินสายไปนั่นไปนี่นะครับคุณอาก็จะมีขนมมาฝากทุกคนคุณฟังครับคุณฟังทราบไหมว่าจังหวัดไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับก็คือประชากรหรือว่าผู้คนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจังหวัดไหนที่มีมากที่สุดโอ้คุณฟังหลายท่านบอกว่าฮู้แล้วฮู้แล้วลำปางเรานี่เองจังหวัดลำปางนี่แหละมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับมีมากที่สุดนะครับ 31.1% ของประชากรนะครับคุณฟังมากที่สุดเลยนะครับจังหวัดที่1ที่มีมากที่สุดก็คือลำปางอันดับที่2จังหวัดแพร่อันดับที่3จังหวัดลำพูนอยู่ภาคเหนือหมดเลยคุณฟังภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดที่4คือจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดที่5ภาคเหนือตอนบนอีกนะครับก็คือจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดที่6ที่มีประชากรมากที่สุดนะครับประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดคือจังหวัดชัยนาทจังหวัดที่7คือสมุทรสงครามจังหวัดที่8คือจังหวัดอ่างทองจังหวัดที่9คือจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดที่10คือจังหวัดน่านนะครับมีกี่จังหวัดนี้ภาคเหนือตอนบน1 2 3 4 5ใน10อันดับนี้5จังหวัดอยู่ในภาคเหนือตอนบนอันดับที่1คือลำปางอันดับที่2จังหวัดแพร่จังหวัดที่3จังหวัดลำพูนจังหวัดที่4จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดที่5คือจังหวัดน่านแต่ก่อนนี้คงจะเกิดเยอะแล้วในยุคนั้นนะครับตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภาคเหนือเลยนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับ6:17 น.นะครับกับเพลงดอกไม้เมืองกรุงนะครับเสียงของคุณกุ้งกิติคุณเสียนสงนะครับ

ครับเพลงของคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงนะครับเพลงดอกไม้เมืองกรุงดอกไม้เมืองกรุงนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับวันนี้อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันคุณฟังนะครับเช้านี้ฝนตกเหมือนกันนะครับก่อนที่ผมมาเข้ารายการนี้ฝนตกนะครับปล่อยปล่อยแต่ไม่หนักแต่ตอนนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไม่เห็นแสงแดดเลยใช่ไหมครับอากาศร้อนนะคุณฟังเขาก็เตือนในเรื่องของเอลนีโญเหมือนกันนะครับประเทศไทยเราเจอแน่นะครับอากาศร้อนนะครับหนาวก็ยังร้อนอยู่หน้าหนาวก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าเวลาร้อนมาคุณฟังอยากจะดื่มน้ำเย็นๆนะครับอย่างเช่นน้ำส้มเงี้ยคุณฟังน้ำส้มที่เขาวางขายทั่วไปเนี่ยบางทีเราไปซื้อเราไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นน้ำส้มจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ำส้มปลอมที่เขาเอาเกล็ดน้ำส้มเนี่ยนะครับมาผสมเป็นเกล็ดน้ำส้มปลอมนะครับคุณฟังฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการกินเหมือนกันนะคุณฟังการกินการดื่มอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเกล็ดส้มนะครับเกล็ดส้มปลอมที่เอามาผสมน้ำแล้วก็สีเหมือนส้มเหมือนน้ำส้มเปรี้ยบแหละเอิญฟังนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการกินดูให้ดีว่าเอ๊ะมันมีที่ผลิตมันมีอะไรไหมบางทีมันก็มีอย.มีผลิตนะครับเอิญฟังมันก็เป็นของปลอมนั่นแหละนะครับเขาก็เขียนใส่เองนะครับอย.ผลิตวันนั้นหมดอายุวันนี้นะครับแม้แต่ไก่เหมือนกันนะครับไก่ที่มาจากเมืองจีนนี่คุณฟังนะครับไก่ที่มาจากเมืองจีนนี่เขาฉีดอะไรตัวอะไรไม่รู้ให้มันตัวให้ไก่นี่มันตัวอ้วนๆนะคุณฟังเราชอบนี่เวลาเราไปตลาดเราซื้อไก่เนี่ยเราเลือกตัวอ้วนๆแล้วก็เวลาเรากดนิ้วเข้าไปเนี่ยมันไม่บุ๋มใช่ไหมครับนั่นแหละเขาฉีดอะไรไม่รู้เหมือนกันจะอาจจะไม่ใช่ฟอร์มูลีนนะอาจจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันทำให้ตัวไก่นี่มันอ้วนนะครับเราก็เลือกตัวอ้วนมาปรุงอาหารใช่ไหมครับอย่างที่ผมพูดเมื่อวานว่าคนจีนเนี่ยเขาก็มาอยู่เมืองไทยนี่นะครับเขาก็ซื้อผักไทยกินซื้อผักนะไม่ใช่ผัดไทยนะผักนะครับผักพืชผักผลไม้นี่แหละนะครับเขาซื้อผักผลไม้ของประเทศไทยกินที่ปลูกในเมืองไทยกินเขาไม่ซื้อนะที่มาจากเมืองจีนเนี่ยเขารู้ว่ามันมีฟอร์มาลีนอาบเคลือบอยู่เนี่ยนะครับที่เขาไปแช่ฟอร์มาลีนแล้วก็ส่งมาขายเมืองไทยคนจีนเขารู้เขาไม่ซื้อกินแต่คนไทยบอกโอ้สวยเหลือเกินน่าซื้อกินหน่อยอย่างเช่นต้นหอมเนี้ยนะครับต้นกระเทียมที่มันเป็นต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆโอบวบเนี่ยเราชอบเอามาทำอาหารกินนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงในการที่เราจะซื้ออะไรกันแล้วแต่ที่เอามากินนะครับก่อนหน้านั้นดอกไม้เมืองกรุงใช่ไหมครับตอนนี้ทางเหนือเราก็มีดอกไม้เหมือนกันดอกเอื้องดอกกล้วยไม้นั่นเองแต่ที่อยู่บนดอยใช่ไหมครับอยู่ตามธรรมชาตินะครับบางทีเราเอามาปลูกตามบ้านของเราเนี่ยคุณฟังเอามาห้อยต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขามีกำเนิดมาจากป่าเขาลำเนาพรายอยู่บนดอยนั่นเองนะครับฟังเพลงนี้นะครับดอกเอื้องดอยเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับ

เพลงดอกเอื้องดอยนะครับเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับดอกเอื้องดอยดอกสีเหลืองๆใช่ไหมครับดอกเอื้องพึ่งหรือเปล่าคุณฟังนะน่าจะใช่ละนะครับสีเหลืองๆนะครับผมก็ไปหามาปลูก3กระถางนะคุณฟังออกดอกเอ๊ะไม่ใช่ฤดูของเขานะถ้าเป็นฤดูของเขานี่ก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันออกคุณฟังเพราะว่าเราเอาใจใส่รดน้ำเขาตลอดแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับก็ให้แต่น้ำเขาก็ออกดอกสีเหลืองๆให้นะครับดอกเอื้องพึ่งน่าจะใช่นะครับก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามมาต่อกับดอกอีกดอกหนึ่งก็แล้วกันดอกหญ้า ดอกหญ้าคุณฟังครับดอกหญ้าเนี่ยนะครับอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับเราเห็นทุกบ่อยเนี่ยบางทีก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับแต่ว่าน้องๆจากกรุงเทพนะครับน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่าอาจจะเป็นคนกรุงเทพก็แล้วแต่ที่มาเที่ยวตามชนบททางเหนือเราเนี่ยก็เห็นดอกนะครับดอกหญ้านี่แหละคุณฟังเขาถ่ายรูปกันสวยมากอะไรเนี่ยพอเขาถ่ายออกไปนี่มันสวยจริงๆอย่างเช่นดอกหญ้าคานี่คุณฟังดอกหญ้าคาหญ้าคานี่แต่ก่อนคนเอามาทำเป็นหลังคาใช่ไหมครับเอามามุงหลังคาตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้กันละส่วนมากก็จะเป็นกระเบื้อง กระเบื้องซะมากกว่านะครับพอดอกหญ้าคานี้มันออกดอกมาเป็นสีขาวเป็นฟุยสวยในอื่นฝั่งเด็กเขาก็เอากระบอกน้ำเนี่ยไปฉีดให้มันเหมือนกับว่ามีละอองหน่อยๆละอองน้ำหน่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยคุณฟังนี่แหละคือดอกหญ้าบ้านเราที่เราเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันมีคุณค่าที่สวยงามเหมือนกันนะครับสังเกตให้ดีเนาะมาฟังเพลงดอกหญ้าเสียงของคุณกุ้งกิติคุณเสียนสงนะครับต้นฉบับเป็นเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับ

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน
1: ตำรวจเอาจริงแล้วนะครับตรวจละลิทุกอย่างใครจะขับรถไปไหนเช็คของในรถให้ดีครับหากลืม5สิ่งนี้เมื่อไหร่เตรียมโดนปรับได้เลย1พ.ร.บ.รถยังไม่ขาดใช่มั้ย1สำเนาเล่มทะเบียนต้องติดรถไว้เสมอต้องพกติดตัวป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีติดให้เห็นชัดเจนและ5หมวกกันน็อกต้องใส่และสายรัดคางด้วยนะครับถ้าลืมข้อใดข้อ1มีอยู่2ทางเลือกครับ1กลับบ้านไปเอาหรือ2ยืนจ่ายค่าปรับตรงนั้นได้เลยครับ
2: โปรแกรมเพชรหนังพันล้านวันนี้ขอเสนอจับควบปรับการพบกันของสองอภิมหาความระทึกสำหรับผู้รักการขับขี่ย้อนสอนจับทันทีที่พบปรับทันทีที่เห็นไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องจองที่นั่งรับประกันความสนุกตุกตำรวจไทยทั่วราชอาณาจักรขี่ย้อนสอนถูกจับถูกปรับวันนี้ทุกถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสอนทศ
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
5: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
4: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
5: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
4: และโทร095-451-8710
6: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ

เพลงดาวเสียงของคุณอาสุเทพวงศ์คำแหงนะครับดาวเพลงดาว6นาฬิกากับอีกประมาณ39นาทีคุณฟังครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมเรืองศรีสุวรรณนะครับพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศโลกนะครับก็ได้เตือนนะครับว่าโลกของเราเนี่ยนะครับจะเจออากาศร้อนคุณฟังบอกว่าเอ๊ฝนตกทุกวันนะครับมันจะร้อนได้ไงแล้วก็กลางเดือนนี้ก็จะอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วมันจะร้อนได้ยังไงคุณฟังเขาไปดูน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นมันจะร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันก็จะละลายเนี่ยคุณฟังเขาดูตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าโลกของเราเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับสูงกว่าปกติในรอบ150ปีเลยมั้งคุณฟังครับ150ปีนะครับแต่ก่อนนี้150ปีเรายังไม่เกิดอ่ะมันร้อนมากในตอนนั้นต้นมงต้นไม้นี่เหี่ยวแห้งหัวโตเลยคุณฟังสำหรับประเทศไทยเราก็จะเผชิญความเสี่ยงภัยแล้งในช่วงเดือนแรกนะครับในช่วงครึ่งแรกของปี70นะครับก็คือตั้งแต่ปลายปีนี้นะครับปลายปี69ไปจนถึงกลางปี70อุระยะยาวเลยนะครับคุณฟังนะครับค่าไฟคงจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเราก็เปิดแอร์เปิดพัดลมกันนะครับทำให้เสียค่าไฟนะครับที่เขาเรียกว่าเอลนิโญนี่แหละนะครับจะทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นนะครับก็คาดว่าประเทศไทยจะเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะครับระหว่างครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับปีหน้านะครับปีหน้าฉะนั้นก็เตรียมรับว่าเออมันร้อนเราก็ต้องทำใจนะครับคุณฟังครับเรารู้ล่วงหน้าก็ดีจะได้เตรียมเอาไว้ว่ามันร้อน เราก็ต้องทำใจนะครับมาฟังเพลงทะเลระทมนะครับ

กับเพลงทะเลระทมนะครับมีความทุกข์เหมือนกันนะทะเลเนี่ยคุณฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับก็ขับร้องเพลงนี้ทะเลระทม6:45ละนะครับคุณฟังเอ๊ทุกวันนี้ถ้าว่าเราไม่มีหนี้มีสินนะคุณฟังเรามีความสุขเราสบายใจแต่ถ้ามีหนี้มีสินเมื่อไหร่แล้วโอ้นะครับไหนจะสิ้นเดือนแล้วจะต้องจ่ายค่านั้นค่านี้คุณฟังค่าบ้านค่ารถค่าอะไรต่างๆนานาไหนจะต้องกินจะต้องใช้จ่ายประจำวันอีกนะครับมันไม่อิสระนะถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินนี่คุณฟังถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินนี่มันไม่มีอิสระมันมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าเราไม่ไปขอหนี้ขอสินเพิ่มนะครับก็น่าจะหยุดตรงนั้นนะครับเงินมันไม่ได้หายไปจากโลกนี้คุณฟังมันเงินมันก็อยู่เท่าเดิมของมันนั่นแหละนะครับผมเอามาจาก Facebook นะตัวนี้คือเงินบนโลกนี้ไม่เคยหายไปที่ไหน ผมเอามาจาก Facebook เงินนี้มันก็แค่ถูกย้ายจากคนขี้เกียจไปหาคนขยันเอ้าเราก็ขยันหามรุ่งหามค่ำนี่คุณฟังยังไม่มีเงินเลยจริงๆเราไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยเราต้องเอาไปจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่มีเงินนะครับจริงๆเราไม่ได้ขี้เกียจกันใช่ไหมครับเขาแต่ใน Facebook นี่เขาบอกว่ามันแค่ถูกย้ายจากคนขี้เกียจไปหาคนขยันนะครับแล้วย้ายจากคนไม่วางแผนในการใช้เงินไปหาคนที่วางแผนในการใช้เงินย้ายจากคนที่ฟุ่มเฟือยนะครับไปหาคนที่ประหยัดเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมันก็จำเป็นหมดนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะบาท2บาทเดี๋ยวนี้โอ้คุณฟัง20บาทนี่ขั้นต่ำเลยนะครับสำหรับของอะไรต่างๆที่วางขายทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับหรือจะเป็นข้าวเป็นกับข้าวอะไรก็แล้วแต่20บาทขึ้นไปแต่ก่อน5บาท10บาทเราก็กินกันได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าค่าของเงินนี่มันก็ถูกลงใช่ไหมครับฉะนั้นย้ายจากคนฟุ่มเฟือยไปหาคนประหยัดอันนี้ไม่จริง ย้ายจากคนที่ใจร้อนไปหาคนที่ใจเย็นในการใช้เงินโอ้ใจร้อนอะไรเราไม่ได้ใจร้อนเราก็ใจเย็นในการคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับบางทีเขาก็เขียนเล่นๆมาแบบนั้นผมก็อ่านให้ฟังมาฟังเพลงของคุณอัชรินันทนาครนะครับดวงใจในฝันนะครับ

0: ูเปอร์เอลนินโยหรือกระแสน้ำอุ่นที่เรียกกันว่าเอลนินโยที่แรงที่สุดร้อนที่สุดมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ดาวโลกมีโอกาสสูงมากๆนะคะว่ามันกำลังก่อตัวอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นายกรัฐมนตรีของอินเดียเขาออกมาบอกประชาชนของเขาเลยว่าหยุดการบริโภคคือบริโภคอย่างระมัดระวังมากที่สุดประหยัดให้มากที่สุดประหยัดน้ำมันประหยัดเงินตาต่างประเทศจากนี้ไปอย่างน้อยๆอีกหนึ่งปีเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถอยู่รอดจากวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารไม่ใช่แค่วิกฤตที่มันมาจากสงครามไม่ใช่แค่วิกฤตที่เกิดขึ้นจากการปิดช่องแคบฮอร์โมนแล้วอะถ้าคิดว่าสิ่งนั้นแรงแล้วนะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดมหาภัยพิบัติที่ทำให้ทุกอย่างมันแรงไปมากกว่านั้นอีกซูเปอร์เอลนินโย
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวศบตุ๋ยเมืองลำปาง
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

ในเวลา7 นาฬิกาฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับผมส่งท้ายกับเพลงเดียวดายนะครับเสียงของคุณอัชรินทร์นันทนครลากันตรงนี้ก่อนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ